0: pat long long sngap menta kumbang la kulal ngan sa 1 4 pan shim ye ki request ki jong pi la doni te pat long jungi bela phone ni ni pon ni kren shei. Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, manita.
1: Manga badu
0: nong. Badu nong rang ti ni tem na de jing rai pi menta si badu nong rang.
1: Tem de jing rai. Kuar na ka tof jing rai sara kuat.
0: Tof iko apen sngap lo bhai ni no.
1: ครูบลีชิปุนเนี่ยอย่างที่อาจจะยังสามารถตอนนี้จำจำที่บาร์เราเองเป็นฟังเป็นเจ้าอีกปลอกจังอ่ะเราอีเวย์ไปเวย์อย่าเราอีเดียสับสนตอกครูบลีชิปุนเองซีเป็นเต็มอีพีกับตัวจริงร้อยบัดนั่งยังเป็นเต็มเป็นสโนตีเป็นงี้หม้อกันในโปรแกรมตอนนี้ซีเป็นเต็มกันนี่ก็ต้องเป็นตาจังพีบ๊ายบายทิ้งนี่เลยเป็นสังคมนะช่วยกับตัวจริงร้อย
0: กระปอร์กระบาลารวายดาอีเจนปะท้าวบัดอีอีบากอร์รับสังติ้งอินเนลิกบันสงับหน่อยช่วยกันนี่ก็จริงร้อยบัดนางตูปัดงานสับปันบูดปะกันนี่ก็จริงร้อยบัลลาร์เรียกเสียงปาร์ล็อกจงอีตาร์ซินปอร์

Hello, FM request. Hello. Good afternoon, Manuita. Kong Mukim, di pilong lumen tang si Kong Mukim. Ngaru ngap yang ti ni tem nak dengan jin rai pi mentang si. Do, pi kuat pen sangat sebaik ni no. ต่อคู่ปลีชิบุนเนี่ยโอเคต่อของคิมคู่เบลชิบุนเนี่ยติงซีเป็นเต็มยังกันจริงไรฮาร์ดโน่จงพีปากเล็กกระปังนักเป็นตาจงพีมอตัดกลมจูรุยคนจงพีบ๊ายบายแต่เมื่อตอนนี้พายนอชักกินกี่เมสเซจฮากันนี่กับปอร์กันนี่ก็ยังเมสเซจก็องอาจจะเป็นเต็มจริงไรจริงสเน่งอีป้าปังกว่าเป็นสังกับสงบายายาอูไอบันจับเป็นกิมันหลังบาริดบาเฮบายาอีหลังกองเดงกองเวดกองซูบากองมุคิมอีบาลาติงกองดีสุสนีสียาวันดารีกองนาจารอยพิดาฮุนบาลิงคอยบาเวลบารูดอลฟจูโจบามาร์เวนบาลุงเรนตัตยังกอสตรอนนันอุมาร์คลอติลดาบาดยาบาร์โรกิบาสงับยากะ FM คู่เบลชิบุนเออีบาร์เรตนามาอุดมยากะนี่ก็จริงรายกับพี่ไลเออร์เควสเมตากะนี่ก็ปอลเงินซีเป็นเต็มพี่ยากะนี่ก็จริงรายไปกะลิกระปังนักเป็นตาจังพี่สักเวงเงินปุลียังนี่ก็ปอลกันนี่ก็เวงกับเมสเซจของ Good afternoon อาเจสก็บ้าเป็นเต็มจริงรายกับบ้าองปิงคลิปงานเป็นสงับกระปังเนี่ยพี่หังโตบัดยายกองซูบากองดีสุสงีบัดไอชาบัดกองเดงคองเวดบัดบาโรบัดบาโรดอลฟบัดมาร์เวนกองมุคิมบัดอีกองกองนารังสาวบัดกุมจูรูยากิบัสงับบัดกิบัสเชมเบนตาหากชิสปะไลปันเรียงอเดียบาเฮปนารังสาวทั้งThank you so much ya ini iba help ya kan request ke John Ping in say pentem pi ke tujuh rai pink lips kabala shim na ka film hit story tu tina benta ki parlok ki jongi brang shes nok ti bet ni ha ni ka por le si ke sin ka bening kong ba bias ngap ikan ni program ke jongi ke FM request ni ju pentem ni ki jing rai ki bajit ki nong ngap ki jongi tila dadon kanu kanu jing rai pa pi kwa ban ngap la ni ban pin ngap ngo ba ya ki be ki ba thon ki jong pi pi la ban pa ling ba ka message ka number ka dei

ติปัดลองนอซับกับกระดังยายกระตุกจิงไรฮะดินยินยาปุลีเนาะยากันเอกเมสเซจกับขัดดุงันชิมหากันเอกบอลก็องเฮลโลอาร์จีบันดาสงบหับเป็นเต็มจิงไรซัมออฟ69เดดิเคชันยาบาร์โรมูกิบดังยาสงับกองเลสซีนามาดันจุดติงปลีชิบุเนกองเลสซีบัตตะกันเอจิงรายเงินหับเป็นเมปุนกุดหน่อยกับโปรแกรมกับจงยิงไอคูเบลีพีเวปีเวกิบลายาสงับบัตยอสงอวิกิจิงรายกิบลายอบันยาชิมที่หากชิมเป็นตาหากีโปรแกรมประเภทจงก็อากาศวันนี้ FM จงพีบัตง่ายคุเลยพีกระปังเนี่ยพีบาร์โรริงกัดปัดกิจุกิไปเลยสนอกที่แบบนี้ตะกับสงับอีกีโปรแกรมจงยีประเภทง่ายคุเลยหากปอคุเลยพีบาร์โรปัดก็จิงชิมเป็นตาจงพีกับเป็นลองยากันนี้กับโปรแกรมกับสุดตลาดฮัตุกับตลาดต่างเงี้ยพนักงานสนอกที่กับโปรแกรมกับเป็นบดปัดตัดเงินเดชิมหากไว้ปัดกับปอร์กับจันมีดกับสุดกับกระแมนเนี่ยพีWe've heard songs, we've had our fun. A huge thank you to each and every one of you for spending time with me today and tuning into Akash Bani FM Jockey. Thank you for your request that has made this show filled with great music. Don't go anywhere. We have our next RJ to be joining with you for our next program, and that is Hindi film songs by female artists. Until next time, wishing each and every one of you a great evening ahead.